ละเงาะละเงาะลองไอ้วันดารองอันต่อไอ้นี่มังรำปังบุงอบตะมุงีวอดินดังละวดอุยะกอกะกอกอละเกอปุเลนังอบสัยปะลอกบอกลอญะดีตุไอเยอาดาเนาะตะละลูดอตนะเยบุงาดดะจมปุรกาลบะมิญะกระปุไกตดาตุงังมิญะปามันดัง